0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับผมเอกรินบำรุงพักนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวครับ
2: ค่ะดิฉันสิริวรรณอติชาติพงสุขนะคะวันนี้เราสองคนจะเป็นคนพาทุกคนเดินเที่ยวงานเทศกาลไทยนะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่
1: 26นะฮะ
2: ก็
1: จัดที่สวนสาธารณะโยโยมิข้างๆ NHK นี่เองนะครับ
2: ค่ะปีนี้คนเยอะมากเลยนะคะไม่ต่างจากปีที่ผ่านๆมาเลยแต่ว่าแน่นอนว่าปีนี้จะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณเอเดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรพิเศษบ้างค่ะ
3: เทศกาลไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2543ปีแรกมีคนมาร่วมงานแค่ 30,000 คนแต่ปีต่อๆมาคนเข้าชมงานก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 300,000 คนจนกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลนานาชาติที่มีคนเข้าร่วมงานมากที่สุดในโตเกียวงานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมอากาศแจ่มใสไร้ฝนไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนพากันหลั่งไหลเข้ามาในงานจนแน่นขนาดภายในเวลาไม่นานจากทางเข้าฝั่งฮาราจูกุเดินมาไม่ไกลก็เจอกับบูธสถานทูตไทยปีนี้โดดเด่นด้วยชุดไทยพระราชนิยม8แบบ
2: และในงานนี้นะคะก็ได้นำตัวอย่างของชุดไทยนะคะหลายๆแบบมาจัดแสดงด้วยค่ะรวมถึงอธิบายนะคะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะคะบอกเล่าถึงที่มาของชุดไทยแต่ละชุดแล้วก็ชื่อแล้วก็ความงดงามของชุดไทยนะคะรวมถึงได้นำมาจัดแสดงด้วยนะคะนำของจริงมาโชว์กันเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นภาพแล้วก็มีสองของจริงนี่มีสองชุดคือแต่ละชุดก็จะมีรายละเอียดเล็กๆที่แตกต่างกันไปลักษณะการใช้งานเป็นชุดไทยคือชุดไทยราชนิยมเนี่ยเป็นชุดที่มีต้นกำเนิดมาจากราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะในช่วงที่เคยตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เยือนประเทศต่างๆในต่างประเทศเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็เลยเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบขึ้นมา
2: ค่ะก็มีความงดงามนะคะแล้วก็ดูคนญี่ปุ่นจะเดินผ่านแล้วก็นะคะให้ความสนใจทีเดียวค่ะ
3: เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยเล่าว่าหนึ่งในเหตุผลที่นำชุดไทยเหล่านี้มาจัดแสดงคือการที่ไทยกำลังขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่บูธยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานสแกน QR code เพื่อให้ AI ช่วยสร้างรูปตัวเองในชุดไทยแบบต่างๆด้วยครับกดเลือกชุดที่ถูกใจเสร็จก็ถ่ายเซลฟี่แล้วรอสักครู่ก็จะได้ภาพสวยๆเสมือนว่าใส่ชุดนั้นถ่ายรูปเองจริงๆเลยครับ
1: ใช่ค่ะสแกน QR code แล้วก็เล่นเกมนิดนึงใช่ไหมครับมีกิมมิกหน่อยไม่ใช่แค่จัดแสดงเฉยๆเนาะอันนี้เหมือนกับว่าจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋อนี่ก็คือเปิดขึ้นมาเป็นชุดไทยนะฮะแล้วก็เริ่มเนาะ
4: มาแล้ว
1: น
4: ี่
1: ไง
5: นุ่นจังเหรอ
1: ชุดมาให้เราเลือกใช่ไหมครับเราต้องเลือก ดชุดจากหน้านี้อ๋อนี่ไงมันก็จะมาขึ้นหน้าเซลฟี่คอนเทอร์อ้าวนี่มาแล้วโอ้โหดีใช่นี่เราเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดแชร์ได้ด้วยเป็นจริงจริงเลยของบูธสถานทูตไทยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูที่บูธอื่นๆกันต่อดีไหมครับพี่น้อง
2: ค่ะตรงนั้นมีเสียงอะไรดนตรีด้วยนะคะคึกคักทีเดียวไปกันค่ะ
1: ครับ
3: เสียงเพลงคาราบาวที่ได้ยินมาแต่ไกลนั่นก็มาจากบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้ไทยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้เดินทางไปเที่ยวที่ไทยอย่างน้อย1,200,000 คน
2: ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเสียงอึกกระทึกทีเดียวได้ยินเสียงดนตรีไหมคะ
1: คึกคักดีนะฮะ
2: ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจมาเปิดแผ่นนะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเพลงไทยนะคะและถึงแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะไม่รู้ภาษาไทยนะคะหลายๆคนไม่รู้ภาษาไทยแต่ก็ดูจะให้ความสนใจกลางร่มกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะค่อนข้างร้อนมีแดดทีเดียวนะคะแต่ก็บ่อยั่นค่ะดูเหมือนจะชอบกันมากๆเลยนะคะ
1: ครับนี่เขามีกิมมิคทำเป็นเหมือนป้ายเป็นซอยนะเลือกยังว่าจะเข้าซอยไหนดี
2: ค่ะนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะ
1: ครับ
3: ซอย4น่าสนใจครับมีเซียมซีที่มาจากวัดไทยหลายแห่งให้เลือกเสี่ยงทายกัน
2: อันนี้อาตัวใจมากได้มาแล้วค่ะเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่อธิบายให้เราฟังนะคะว่ากิจกรรมนี้ก็คือการเสี่ยงเซียมซีนะคะมีวัดของไทยให้เลือกนะคะทั้งหมด3วัดด้วยกันนะคะแล้วก็ใบเซียมซีนี้นะคะก็มาจากเซียมซีของวัดไทยจริงๆเลยนะคะแล้วก็นำมาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นได้เข้าใจค่ะและไม่น่าเชื่อนะคะเซียมซีของไทยดูแถวคนญี่ปุ่นสิคะเขาให้ความสนใจกันมากๆเลยค่ะส่วนของที่ฉันนะคะที่ฉันเลือกวัดโคค่ะก็ได้มาเบอร์ที่26นะคะเดี๋ยวไปอ่านค่ะว่าความหมายคืออะไรค่ะ
3: นอกจากกิจกรรมสนุกๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานเทศกาลไทยก็คืออาหารและผลไม้ของไทยนะครับแต่ใครอยากรับประทานก็คงต้องอดทนต่อแถวรอกันหน่อย
1: ตรงโซนนี้เห็นคนต่อแถวกันยาวมากเลยนะครับเพราะว่าเขามารอซื้อผลไม้ไทยนะฮะที่มาออกบูธขายกันนี่ก็มีหลายอย่างนะพี่น้องมีทั้งมะม่วงทุเรียนมังคุดนะฮะเท่าที่เห็นกันนี่ที่คนนิยมซื้อกันนะเห็นจะเป็นมะม่วงนะฮะ
2: ใช่ค่ะซื้อกันเป็นกล่องๆเลยนะคะแล้วก็ข้างๆบูธที่ขายมะม่วงนะคะเขาก็จะมีบริการจัดส่งด้วยนะคะก็เลยไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วจะต้องแบกหนักกลับบ้านนะคะแล้วทางด้านนี้ของดิฉันนะคะทุเรียนค่ะราชาผลไม้ไทยนะคะแกะกันสดๆเลยนะคะแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยนะคะสะท้อนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้รังเกียจกลิ่นของทุเรียนนะคะชื่นชอบกันมากๆเลยต่อคิวกันเหมือนกับว่าได้แจกฟรีนะคะแต่ไม่ฟรีนะคะ
1: แต่เห็นแถวแล้วก็แอบท้อเหมือนกันยาวมาก
2: ค่ะถ้าคนไทยอยากจะกินก็ต้องสู้ๆกับคนญี่ปุ่นนะคะ
3: จากการสอบถามราคาทุเรียนหมอนทองที่แกะใส่กล่องแช่เย็นส่งตรงจากไทยกล่องละครึ่งกิโลกรัมราคากล่องละ 3,000 เยนหรือประมาณ600บาทครับส่วนมะม่วงก็มีทั้งน้ำดอกไม้มหาชนกเขียวเสวยขายกันลูกละ500เยนหรือประมาณ100บาท
1: นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณโซนขายอาหารนะฮะมีอาหารแบบแนวสตรีทฟู้ดหลากหลายมากเห็นแล้วนี่อยากรับประทานเลย
2: ค่ะได้กลิ่นปุ๊บหิวเลยนะคะแล้วก็อาหารที่นำมาขายในงานครั้งนี้นะคะมีทุกภาคมีเกือบที่เรียกว่าอาหารไทยทุกแบบนะคะอยากจะทานอะไรมีแน่นอนค่ะ
1: ข้าวซอยด้วยนะคะ
2: ค่ะมีข้าวซอยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะมีเบียร์ไทยด้วยนะคะคนญี่ปุ่นนิยมมากมากเลยค่ะก็ไปดูบรรยากาศนะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะชื่นชอบกันขนาดไหนค่ะ
3: อาหารไทยที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมในญี่ปุ่นคือข้าวมันไก่เพราะเห็นมีคนขายกันหลายบูธเลยครับแต่อาหารเหนืออย่างไส้อั่วก็มีคนมาต่อแถวรอซื้อไม่น้อยเช่นกัน
4: อ でもね、30分間も行ってますけど、今だけ整ってます
5: ね。今だけです。
4: 今だけです。100本買ってもらって、整ってますんで、ぜひ。
3: คนญี่ปุ่นให้ความสนใจกับเทศกาลไทยมากเลยครับคนเยอะจนที่นั่งที่จัดไว้ให้ไม่พอต้องพากันปูเสื่อนั่งปิกนิกบนพื้นตามริมทางเดินแล้วก็ใต้ร่มไม้นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ今回は初めてですか
6: 今回は2回目です
2: どうしてタイフェスに来るんですか
6: タイの料理がもともと好きで東京でやってるのを知って来ました
2: ค่ะคุณคนนี้นะคะมาร่วมงานเป็นครั้งที่2ค่ะแล้วก็บอกว่าดิฉันถามว่าทำไมถึงมาร่วมงานนะคะบอกว่าชอบเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะชอบอาหารไทยด้วยนะคะ今年は何を買ったんです買いたいんですか
6: 今年はロティをもう食べましたあとは今からムーピンを食べたいと思います
2: ค่ะผู้หญิงบอกว่าเมื่อสักครู่ได้ทานโรตีไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหมูปิ้งรับประทานด้วยนะคะคุณต้องชื่อว่าคุณดามโนโตกะ
6: มังโก้เดมังโก้買ってきました
2: แล้วก็บอกว่าได้ซื้อมะม่วงแล้วด้วยนะคะนังโกเดสกะ
6: ค
2: ่ะหาลูกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: เดินกันมาจนสุดทางมาถึงทางเข้าฝั่งชิบูย่าก็สะดุดตากับตุ๊กๆที่จอดเรียงรายกันอยู่หน้าตาเหมือนกับตุ๊กๆที่บ้านเราเปียบเลยครับ
1: เดินผ่านมีตุ๊กๆมาจอดเรียงรายมีราคาติดด้วยนะคะดิอันนี้เขาบอกว่าขายอยู่ที่1,480,000 เยนตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาเอาแค่มาโชว์หรือว่าเอามาขายจริงๆเลยนี่คือเหมือนขายใช้งานจริงๆเลยนะฮะ
3: ตุ๊กๆคันละเกือบ1,500,000 เยนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ300,000 บาทครับสงสัยกันไหมครับว่าตุ๊กๆแบบบ้านเราใช้งานได้จริงบนถนนหลวงของญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: คนที่ออกงานแล้วนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับเขากันหน่อยว่าตุ๊กๆแบบของไทยเนี่ยใช้ขับขี่บนทางหลวงของญี่ปุ่นได้จริงๆไหมนะฮะแล้วจากการออกงานปีที่แล้วมีคนซื้อไปเยอะแค่ไหนแล้วเขาเอาไปทำอะไรกัน
7: ครับรถบัสใช้นั่นเหรอมั่ว
3: คนขายบอกว่าใช้ใบขับขี่รถยนต์ธรรมดาก็สามารถใช้ขับตุ๊กๆบนถนนในญี่ปุ่นได้แล้วครับปีที่แล้วขายได้10คันปีนี้ค่าเงินเยนอ่อนเลยนำเข้ามาขายแค่5คันนะครับแต่ถึงแม้ภายนอกหน้าตาจะเหมือนกับตุ๊กๆบ้านเราแต่ภายในนี่เขาบอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์กลไกกันบ้างเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของทางการญี่ปุ่นก่อนที่จะประกอบและนำเข้ามาขายในญี่ปุ่นทั้งคันนะครับคนที่ซื้อไปก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบประเทศไทยก็เลยอยากเป็นเจ้าของรถตุ๊กๆและมีทั้งคนที่ซื้อไปไว้ใช้งานสำหรับรับส่งคนตามสถานที่ต่าง
2: ๆเป็นยังไงบ้างคะคุณเอการมาไทยเฟสครั้งแรก
1: คึกคักมากฮะคนเยอะมากก็คือแบบว่าอาหารการกินเนี่ยหลากหลายกำลังเล็งๆไว้แล้วแหละว่าจะไปซื้ออะไรกินบ้างในงานแต่อาจจะต้องต่อแถวยาวนิดนึงครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นนี่สนใจมากๆนะคะเราอาจจะต้องไปสู้กับคนญี่ปุ่นนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ของกินที่เราอยากจะกินนะคะ
1: คือวันนี้อากาศดีด้วยฮะก็เลยคนก็เลยมาเยอะกันตั้งแต่แบบว่าเปิดงานเลยน
2: ี่
1: เพิ่งเปิดงานได้แค่ชั่วโมงเองนะฮะเนี่ย
2: ค่ะ
1: นี่ก็คือทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้นะฮะเราก็อำลากันตรงนี้เลยดูบรรยากาศข้างล่างก็จะเห็นเลยนะว่าคึกคักแค่ไหน
2: ค่ะ
1: ครับเรามาติดตามกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสวัสดีครับ
8: สวัสดีคร
1: ับอุ้ยพูดไทยได้ด้วย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทศกาลไทยในรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงที่มีชื่อว่าซามิดาเระงะโทริซุงิเตะหรือฝนเดือน5ได้ผ่านไปแล้วของวง Sunny Day Service นะครับโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าฝนเดือน5ได้ผ่านไปแล้วทิ้งกลิ่นอายของรักสักวันเราคงจะลืมเรื่องราวทั้งหมดสินะกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan